0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีชุมชนนะคะท่านผู้ฟังอยู่ที่ 4EBFM 98.1 กับทีมงานภาคสไทยนะคะวันนี้ดิฉันจงจิตบิวแคนเนนคุณสรสอภิชาติกุลชัยและคุณ
1: พงศกร
0: ยืนยงใช่ไหมคะเซเว่น
1: ถูกเหรอ
2: ถูก
1: ถูกนะวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาคร
0: ับ พี่
1: ผมร
0: ็
1: อกกี้และเซเว่นครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่เราได้ไปโพสต์ไว้ทางหน้าสื่อโซเชียลมีเดียของเราซึ่งมีชื่อว่าสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ก็เราได้โพสต์ไปแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะเข้ามาร่วมคุยกับพวกเรานะคะ
1: ใช่มีทั้งสองวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเราเชิญเจ้างานการเป็นตัวแทนของงานทั้ง2งานที่จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ก
0: ็
1: คืออาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยมีทั้ง2งานที่จะเกิดขึ้นพร้อมไม่พร้อมกันนะคนละเวลาแต่เกิดขึ้น
0: วันเดียวกัน
1: ท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจหรือว่าวันอาทิตย์นี้ยังไม่มีอะไรทำหรือว่ายังเป็นวันว่างๆนะปกติวันอาทิตย์บางคนเขาจะเว้นไว้เพื่อแบบว่าเพื่อเป็นวันว่างทำนู่นทำนี่เพื่อไปวันจันทร์ถ้ายังไม่มีอะไรทำไปทั้งสองงานนี้ได้เลย
0: ทั้งสองงานนะคะ
1: สองงานเนี่ยสามารถไปต่อกันได้เลยเราจะไปได้ครบถ้วนของทั้งสองงานเลยครับ
0: ใช่งานแรกนะคะวันนี้ก็คือว่าแขกรับเชิญท่านแรกที่มาถึงแล้วนะคะก็คือน้องฝ้ายนานา
1: น้องฝ้าย
0: น
1: ้
0: องฝ้าย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ม
1: ี
0: สวัสดีค่ะ
1: ฝ้ายเนี่ยก็เป็นมาหลากหลายหน้าที่แล้วคนเราเนี่ย
3: วันนี้คือทำอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวรอบหน้าก็คงมาเรื่องอื่นแต่วันนี้ฝ้ายมาเฉพาะเลยสำหรับ
3: งานนี้
1: เลยงานนี้เลย
0: พิงค์ริบบอนลันช์
3: เป็นแบบพิงค์ลันช์ชาริตี้ฟันเดอร์ซิงค่ะเพราะว่างานนี้ก็เป็นแบบว่างานจัดอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันแล้วก็มีแบบซุ้มไฮทีให้ด้วยเพื่อทานร่วมกันเพื่อนำรายได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะไปมอบให้ National Breast Cancer Foundation ค่ะ
0: ซึ่งงานนี้เนี่ยจริงๆแล้วจัดโดยใครคะองค์กรผู้จัดเนี่ย
3: สำหรับงานนี้เริ่มเลยนะคะก็โฮสต์ by จิรา Health and Wellbeing นะ
0: คะ
3: ทางนี้นะคะก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าบริการทางด้าน NDIS นะคะซัพพอร์ต worker นะคะให้กับลูกค้าที่ต้องการนะคะให้ไปดูแลผู้สูงอายุหรือว่า disability นะคะก็ได้เหมือนกัน
1: ซึ่งจิรา Health and Wellbeingเป็นธุรกิจของคนไทยถูกไหม
0: ใช่ธุรกิจของคนไทยนะคะ
3: พี่เปิ้ลจิรภาค่ะแล้ว
0: ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาอยู่กับเราที่นี่เพราะว่าเราก็เชิญไปนะคะแต่ว่าคุณเปิ้ลน่าจะมีภารกิจเยอะ
3: ใช่
0: เพราะว่าเตรียมงานนี้ด้วยแล้วก็งานประจำที่
3: ใช่ค่ะงานประจำด้วยมีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีร่วมกับอีกที่หนึ่งค่ะชามไทยรีสอร์ทค่ะ
0: ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะจัดงาน
3: เอื้อเฟิร์สสถานที่แล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆแน่นอน
0: งานนี้เนี่ยก็เป็นคือธีมก็คือเป็นงานบุฟเฟ่อาหารไทย
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนาะ
3: มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะก็จะมีขายตั๋วเพราะว่าเราจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะไปมอบให้มูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งออสเตรเลียเพราะว่าเขามีแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนภารกิจหลักก็คือการนำทุนส่วนเนี้ยไปทำเรื่องวิจัยเรื่องยาการรักษานะคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะ
0: เห็นน้องฝ้ายพูดว่าเมื่อกี้พูดว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องการต่อต้านมะเร็งเต้านม
3: ใช่
0: นะคะใช่ไหมคะเราก็เลยเห็นว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่เราจะร่วมช่วยโปรโมทนะคะให้จะได้ไปกันเยอะนะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างอ่ะ
3: ค่าใช้จ่ายนะคะก็เราจะมีนะคะขายบัตรนะคะผ่านทาง Eventbrite นะคะเดี๋ยวหนูเอาไปลิงก์ไปแปะอีกทีนึง
0: ได้เลย
3: ในไลฟ์นะคะก็ General นะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะ79 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ของเด็กอายุ5ถึง12ปีนะคะ35 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็น้องๆอายุต่ำกว่า5ขวบเด็ก1ถึง5ขวบก็เข้าฟรีไปเลย
0: ก็เด็กไปได้ผู้ใหญ่ก็ไปได้นะคะ
3: มีราคานี้รวมอะไรบ้างมีคนเคยถามเหมือนกันนะก็คือรวมลันบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็ไฮทีตรงไลน์บุฟเฟ่ต์อ่ะเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งเป็นในโต๊ะก็แบบว่าตั้งตรงกลางเลยทานด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมเรามีรัฟเฟิลด้วยกิจกรรมของเราแล้วก็ให้รัฟเฟิลนะคะ1บาทต่อรัฟเฟิล3ใบไปเลยก็คือให้เลยไปลุ้นเลยใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไพรส์ก็คือแจกกันวันนั้นเลยถ้าใครหยิบจับฉลากได้ชนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ผู้โชคดี
3: พอดีว่าทางพี่เปิ้ลนะคะจิราเฮลท์แอนด์เวลบีอิ้งก็ทำงานกับบางทีทำงานกับทางส่วนราชการด้วยก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเรดคลิปเขาซื้อด้วยก็มีแฮมเพอร์สมาให้แล้วก็มีทางสตูดิโอนะคะที่อยู่ในเดดคลิปก็มอบแบบว่ากิฟต์โบเชอร์ถ่ายภาพ

0: แล้วก็มีจากตัวจิดาเฮลเองก็ทางพี่เปิ้ลก็จะมีสปามีอะไรด้วยทางชามไทยก็สนับสนุนเต็มที่เดี๋ยวเราไปรอดูว่ามีรางวัลอะไรบ้าง
1: ได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือมีความบันเทิงด้วยมีกิจกรรมความบันเทิงด้วยซึ่งเป็นสาเหตุให้ทำไมน้องฝ้ายถึงมาอยู่ตรงนี้
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมความบันเทิงนะเห็นหน้าเราก็บันเทิงก็จะมีมีการแสดงด้วยนอกจากเรามีอาหารและมีราฟเฟิลและให้ชิงรางวัลกันค่ะเราก็มีการแสดงด้วยนะคะอย่างของฝ้ายเนี่ยก็จะไปเล่นแบบโฟกซองมิวสิกสักหนึ่งช่วงอะคูสติกนะคะแล้วก็จะมีThai Music Performance นะคะ by ครูปราณนะคะพี่ปาเพรัญญานะคะแล้วก็มีพี่ปาบอกว่าจะพาน้องอิซซี่มาด้วยมาโชว์ริบบิ้นนะคะเพราะว่าจะเข้ากับธีมเราพอดีเลย
1: พิงริบบิ้น
0: น่ารักมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นนะคะพาร์ทเนอร์นะคะชาวต่างชาติของเราก็คือมูราริต้านะคะเป็นนะแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะจะพาแบบว่านางแบบนะคะใช่นางแบบอันซามาเดินแฟชั่นโชว
1: ์ค่ะน่าไปนะคะน่าไปมากๆเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากได้มีความอิ่มอร่อยนะคะมีความบันเทิง
0: มีบันเทิง
1: บันเทิงทั้งทางด้านดนตรีวัฒนธรรมแล้วก็แฟชั่นดีๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นรางวัลได้ด้วย
0: ลุ้นรางวัลด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญคืองานนี้เนี่ยรายได้ที่เราที่เขาได้รับเนี่ยก็สนับสนุนนะคะมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งชาติ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะในวันนั้นอาจจะแบบขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าอุ๊ยแล้วแบบว่าเป็นมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งชาติมีใครมาให้ความรู้อะไรหรือเปล่า คืออันนี้ทางมูลนิธิหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเองแต่ว่าเราเชิญBreast Scanner Queensland นะคะเขาจะมาร่วมตั้งโต๊ะ information เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมด้วยก็คือให้รีซอร์ทเรามาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดต่ออีกทีว่าจะมีแบบมีผู้มาให้คำแนะนำด้วยไหมเพราะว่าเราทราบมาว่ามีพนักงานคนไทยทำงานอยู่นั้นด้วยค่ะ
1: ที่ Best Green Queensland ซึ่งก็เป็นองค์กรที่เปิดให้คนเข้าไปรับการตรวจเมมโมแกรมตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมเรียกว่านะคะซึ่งผู้หญิงสตรีทั้งหลายเนี่ยจะต้องควรจะมีการตรวจทุกๆ5ปีหรือยังไงนะคะ
0: ใช่ค่ะที่จริงแบบว่าแบบว่ามีแบบว่าการตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็แบบถ้าในตรวจสุขภาพก็อยากให้รวมไปในแพ็กเกจด้วยเพราะว่าก็เห็นอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่งอ่านมาก็เห็นอินฟลูแบบว่าอุ๊ยคําไม่เจอก้อนแต่ว่าเจอเพราะว่าไปตรวจสุขภาพแบบว่าประจำปีอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ให้ตรวจเช็คหรือก็ถ้า breast cancer breast scanner มาก็เดี๋ยวเราคุยกับเขาได้ในวันงานถ้าใครอยากเจอได้คุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ก็จะได้ความรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: งานนี
2: ้ซึ่งงานเนี้ย Pink Ribbon Lunch Fundraising Charity เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่
0: วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะก็เป็นเวลาแบบลันช์ทานข้าวกลางวันร่วมกันค่ะ
2: ไปได้เลยที่ร้านชามไทยรีสอร์ท
0: ชามไทยรีสอร์ท
2: ซึ่งอยู่แถว
0: สกาโบโรนะคะสกาโบราเรดคลิป
2: ซึ่งอยู่แถวเรดคลิปนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแปะอ๋อแต่ว่าที่หน้าจอเราก็มีอยู่แล้วเนาะ
2: มีแล้ว
1: แล้วอาจจะไปร่วมไปช่วยแปะอีกทีนึงเผื่อว่าบางคนยังไม่มีตัวหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงนะคะก
2: ็ไปกันได้
1: ไปกันได
2: ้ก็คือทั้งแค่ซื้อตั๋ว7อย่างผู้ใหญ่ซื้อทิเก็ตในราคา79ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถไปร่วมรับประทานอาหาร
0: ชมการแสดง
2: มีไฮทีด้วยแล้วก็มีดนตรีด้วยมีการแสดงตลอด3ชั่วโมง
0: ได้ค่ะแล้วก็ได้ราฟเฟิลด้วย
2: รา
0: ฟเฟิลคนละ3ใบให้ไปเลย
2: แล้วก็มีลุ้นรางวัลภายในงานน่าสนใจมากอันนี้ก็คือเป็นงานที่ระดมทุนนะเพื่อสนับสนุนมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งประเทศออสเตรเลียนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้แบบว่าโปรโมทหนูว่าที่จริงที่บอกว่าเดือนตุลาเนี่ยที่เป็นแบบว่าเดือนBreast Cancer Awareness เนี่ยคือที่จริงโครงการเนี้ยเริ่มมาเพราะว่าตัว Foundation เองเนี่ยเขามีแบบว่า Pink Breakfast ค่ะที่เป็นโครงการใหญ่แล้วเราเหมือนแบบว่าไปร่วมกับเขาส่งไปว่าเนี่ยเราจะทำกิจกรรมนี้นะ
1: เพื่อเข้าร่วมในแคมเปญของเขา
0: ใช่ๆค่ะแคมเปญใหญ่ค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณแหละในกลุ่มผู้จัด นะคะที่ที่เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มของตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเข้าไปร่วมใน national ในในแคมเปญระดับชาติแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่จะทำที่ต้องปฏิบัติตามแล้วก็น่าจะมีเป้าในการระดมทุนให้เขาด้วยนะคะซึ่งก็ดีใจที่มีกลุ่มคนไทยที่คิดจะทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนนะคะก็เลยเชิญมาร่วมรายการในวันนี้นะคะ
2: ในข้อมูลเนี่ยคือตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นที่ไปที่ได้ไปได้เลยที่เว็บไซต์ของ National ของ Breast Cancer Foundation ตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยมีการทั้งประเทศออสเตรเลียเนี่ยร่วมมือกันที่จะในภาคส่วนต่างๆนะก็ร่วมมือกันที่จะลงทุนเพื่อที่
1: สนับสนุน
2: World Class Breast Cancer Research ก็คือการงานวิจัยของ
1: ระดับโลกเลย
2: ระดับโลกของมะเร็งเต้านมนะซึ่งก็มีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะผมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมขับรถผ่านคานังกราเหมือนเป็นซับเบิร์บเล็กๆเป็นแบบเรจิโนซับเบิร์บแต่อยู่ในโกโคสนะก็คือทั้งเมืองนั้นน่ะเป
1: ็
2: นสีชมพูหมดเลยก็คือทั้งคาเฟ่ร้านรวงต่างๆผมขับรถผ่านก็คือคนเต็มเลยตอนจุดนั้นที่เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเหมือนเมืองผ่านน่ะก็คือรถติดเลยเพราะว่า
1: เขาจัดกิจกรรม
2: ใช่เพื่อ Breast Cancer Foundation นี่โดยเฉพาะก็คือที่นั่นทั้งเมืองทั้งทาวน์นั้นจัด
1: โอ้โหน่ารักดีเนาะ
2: ใช่ก็คือถ้าท่านผู้ฟังเห็นสีชมพูที่ไหนตลอดเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็น
1: คาดเดา
2: ใช่ว่าเป็นการเดือนของของ Breast Cancer Foundation เพื่อระดมทุนเกี่ยวกับ awareness รวมถึงทำ fundraiser ด้วยซึ่งจิรา health and well being รวมถึงชามไทยรีสอร์ทเนี่ยก็จะร่วมมือกันที่จะจัดสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเหมือนกัน
0: ใช่เลยค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนไทยดีไหม
1: ใช
2: ่ของชุมชนไทยที่มีส่วน
1: เคลมซะเลย
2: ใช่เป็นตัวแทนของชุมชนไทยที่มีส่วนร่วมตลอดเดือนนี้เหมือนกันให้กับNational Breast Cancer Foundation
0: แต่จะกระซิบว่าแบบว่าเป็นอันเนี้ยแบบว่าพอเป็นแบบว่าภาคส่วนของชุมชนไทยจัดแต่ว่ายังอาจจะยังมีคนไทยที่ยังไม่รู้หรือว่าเขาก็อยากเข้าร่วมตอนนี้แบบว่ามีคนไทยมาเข้าร่วมอาจจะน้อยนิดนึงก็อยากเชิญชวนว่าให้มากันได้ถ้าวันอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนนะคะมาได้ทั้งครอบครัว
1: มาได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของกิจการใดๆเสร็จอย่างเช่นบริการทางด้านสุขภาพนวดหรือว่านวดรักษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีในการที่เข้าร่วมในกิจกรรมแบบนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านสุขภาพสำหรับผู้หญิงที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะอ่ะพักสักนิดหนึ่ง
2: ใน
1: นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเพลงให้น้องฝ้ายร้องขำๆให้เราฟังนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงที่เราเตรียมมาก่อนนะคะ

0: การได้ไหมคะ
1: นั่งนี่แหละได้ไหมคะ
2: เข้ารายการได้ไหมคะ
1: อ๋อสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับสวัสดีออสเตรเลียไทยรีโดในควีนส์แลนด์ครับ4EB FM 98.1 ครับอ่ะวันนี้อยู่กับทั้ง2งานเลยครับที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้ครับ
3: เป็นวันดี
1: ใช่
2: เป็นวันดี
1: เมื่อกี้เราพู
2: ดเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่อง
3: วันพิงแลนด์แชมป์เ
2: ป็นเบิร์น
3: ของเลดี้ของเราน
2: ะคะก็พอดีเลยช่วง2นะคะเข้ากันด้วย
3: บริสเบนไม่มีเหงาอีกแล้ว
2: ไม่เหงา
3: ก็กลางวันมีพิงเลนช์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นชาริตี้ไนท์เสร็จแล้วพอตกเย็นเจ็ดเลดคลิปก็เข้ามาต่อในเมืองแล้วก็มีทิดาของปอยก็เป็นการกุศลเหมือนกันเหมือนกับของน้องเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนน้องๆของปอยคือแบบสวยๆมาเดินประกวดกันไม่เน้นสวยเน้นมีเสน่ห์
2: มีเสน่ห์
3: ใช่16คนนะคะแม
2: ่ว้าว
3: นั่งทำเยอะมาก
4: เยอะมากเยอะมาก
3: ใช่มีแต่น้องสาวๆทั้งนั้นเลย16สาวแล้วก็แบบมันคล้ายๆกับเป็นการกุศลก
2: ็
3: คือคนที่มาก็มีกล่องบริจาคมีประมูลนะคะแล้วก็เอาเงินไปทำบุญที่วัดที่เมืองไทยค่ะเป็นเหมือนมูลนิธิเด็กกำพร้าที่วัดหนึ่งค่ะที่ทางลำพูน
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆคนไทยนะคะวันอาทิตย์นี้อากาศก็เหมาะกับการจัดปาร์ตี้เหลือเกิน
2: จัดปาร์ตี้
3: ใช่นะคะก็ไปได้ทั้งสองงานเลยกลางวันก็ไปแวะที่
4: น
3: ี่ก่อนใช
4: ่ไหม
1: ไปที่ก่อน
3: ใช่ใช่
4: นะฮะ
1: ตอนเย็นก็มาที่นี่สองโมงปั๊บก็วิ่งลงมาเลย
3: ที่สี่เริ่มห้าโมงเย็นเวลาดีค่ะใช่แล้วก็ยาวไปถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งในเมืองค่ะ
2: ตะกี้สันโรดเขาไปทำการบ้านมาทิดาฮอมปอยแปลว่าอะไรนะคะทำไมต้องฮอมปอยด้วย
1: ปอยเป็นภาษาถิ่นเหนือแปลว่าร่วมแรงร่วมใจกัน
3: ใช่
2: ทิดาสามัคคี
3: ใช่เหมือนแบบ
1: ไม่บุกเลยให้นามแฝงว่าเป็นทิดาสามัคค
3: ีเป็นคนเหนือเ
4: จ้าเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้า
2: เหนือไปทางตะวันออกใช่
4: ไหมนะใช่คนเหนือไหมฮะ
3: เหนือกรุงเทพ
4: เหนือกรุงเทพ
3: มันกินแต่ว่าชอบความวัฒนธรรมของไทยที่เป็นทางเหนือเขาจะน่ารักเนาะ
4: คอสตูมมิยาดาคือสวยมาก
3: อันนี้เบาๆคว้าได้จากในตู้แต่ว่าเห็นน้องๆเขาเตรียมกันเนี่ยเหนือแบบกะเหรี่ยงมาเลยมีหมวก
2: แล้วเห็นชุดแล้วเห็นชุดที่แบบเขาลงอ่ะ
3: เป็นสาวเหนือ
2: แบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะเขาจะมีสองชุดด้วยสาวๆคนไทยเราไม่มีแพรน้อยหน้าอยู่แล้วมีสองชุดเปลี่ยนชุดมีชุดแรกเป็นสปอร์ตก่อนไม่มีชุดว่ายน้ำไม่ต้องตื่นเต้นเลยมีชุดว่ายน้ำ ชุดแรกจะเป็นชุดสปอร์ตสีขาวเป็นสปอร์ตเสร็จแล้วก็พอตกดึกหน่อยจะเปลี่ยนเป็นชุดเมืองนะ
2: คะ
3: ก็ไปดูกันมาเชียร์กันค่ะ
1: ม
3: ัน
1: ก
2: ็
1: เป็นเหมือนเป็นการประกวดธิดาที่แปลกใหม่นะเพราะปกติเราจะเห็นแต่ชุดไทยอันนี้มาแบบว่าเป็นชุดเหนือเป็นชุดของ
3: คือจริงๆของปอยเนี่ยจัดมา3ปีแล้วน
2: ะ
3: ไม่ได้ต่อเนื่องแต่เขาจัดกันมาที่บริสเบนเนี่ย3ครั้งแล้ว
1: เน้นสนุก
3: เหมือนจอยสามัคคีก็คือคนไทยมาสามัคคีรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่คนเหนือเขามาจัดแบบประกวดความงามแล้วก็เอาเงินไปลงทุนชาริตี้ซัมติงอะไรแบบนี้ค่ะเท่าที่เสียดายจากลูกไม่ได้มาค
1: ่ะตัวแม่เน
2: า
1: ะ
2: ตัวแม่ไม่ได้มาจริงๆเขาเตรียมจะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะตอนเขาติดภารกิจแล้วน้องๆก็ไม่
3: แต่ว่ามาเจอกันได้วันอาทิตย
2: ์ค่ะจัดที่ไหนคะฮอมปอย
3: จัดที่123จำง่ายมาก123 Charlotte Street ร้านสหายค่ะ
2: ค่ะ
3: ร้านใหม่ของพี่อาราชื่อเซฮาย
2: เซฮาย
1: ชื่อภาษาไทยก็เป็นสหาย
3: สหายอะไรประมาณนี้ค่ะคือไอเดียเราอ่ะอย่างที่ถ้าทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาจะเราจะพยายามจะบอกว่าเราอยากทำอะไรที่ให้คนไทยได้มามีที่แฮงเอาท์กันเป็นคอมมูนิตี้ซัมติงซัมแวร์อันนี้ก็เลยอันเนี้ยแบบเป็นสไตล์ร้านเบียร์เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ไปเชิญนะคะจะเป็นสไตล์ร้านเบียร์ก็คือมันอยู่เป็นที่จอดรถ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็นึกถึงเมืองไทยกรุงเทพเรานั่นแหละค่ะที่เป็นแบบที่จอดรถโล่งๆแล้วเราก็ไปตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา1ร้านไม่ใช่ไปเราเป็นร้านนะคะเป็นร้านจอดรถแล้วก็มีกล่องอยู่1กล่องสั่งก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนคล้ายๆร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางบ้านเราที่เมืองไทยแต่ว่ามีเบียร์แล้วค่ะ finallyแล้วก็ขายเบียร์ด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
2: สามารถขายได้นะคะ
3: ใ
2: ครยังไม่ได้ไปขอสถานที่ขอที่อยู่อีกทีนึงได้มั้ยคะ
3: 123 Charlotte Street อยู่ด้านหลังค่ะอยู่ด้านหลังเป็นลานจอดรถของร้านเกงกิถ้าคนชอบสาวๆหนุ่มๆญี่ปุ่นก็จะเหมาะมากเพราะคนญี่ปุ่นเยอะมากตรงนั้นมันเป็นกรอสเซอรี่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยูนิคคือมันขายแต่ของญี่ปุ่นเท่านั้นคนญี่ปุ่นก็เลยเยอะมากเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆกับร้านไทยเรานี่แต่นี่เป็นร้านญี่ปุ่นขายแต่ของญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยญี่ปุ่นงั้นเราทำร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปด้วยกันได
2: ้ค่ะ
3: ใช่
2: ๆก็นั้นก็คือจะเป็นลานกว้างใช่ไหมคะแล้วก็มีเวทีขึ้นมาประกวด
3: เราก็จะเอาเวทีไปตั้งแล้วก็ให้น้องๆเดินประกวดความงามกัน
2: ค
3: ือความคลาสสิกของเกงกิมันเป็นเหมือนมันอยู่ด้านหลังตึกค่ะเพราะฉะนั้นจึงเดินเข้าไป
2: เป็นเลนเวย์
3: เป็นเลนเวย์เข้าไปแล้วข้างหลังก็เป็นที่จอดรถอะไรเงี้ยเหมือนเอ๊ะข้างหน้าไม่มีอะไรพอเดินเข้าไปอ้าวมีที่จอดรถอยู่ข้างหลัง
2: ค่ะ
3: ประมาณนี้
2: ซึ่งเราก็แปลงที่จอดรถนั้นเป็นเวที
3: เป็น
2: ลานเบียร์ในวันนั้น
3: เป็นลานเบียร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็เพราะว่ามันเป็นชาริตี้เราก็มีน้องๆคนไทยหลายๆคนมาช่วยทำอาหารแซ่บก็เจ้าประจำของเราก็จะมีนิสาน ิสาที่จะทำยำแหนมยำมะม่วงพูดให้เราหิวไปเลย
4: เปรี้ยวปาก
3: ยำมะม่วงส้มตำกล้วยทอด
2: อ
3: ันนี้ของนิสาแล้วก็มีไทยวิรัตพี่นวีของเราก็จะมีไส้อั่วหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างสูตรเด็ดวิเชียรบุรีของเขาเราเรียกเขาวิเชียรนะจริงๆเป็นไก่ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะไก่ย่างแบบไทยๆเราเนาะ
2: ไก่กลางปี
3: จะเรียกว่าอะไรดีนะให้น้าแบบน้าอยากได้ไก่ที่มันดูเป็นไทยๆแกก็เลยเอาไก่แบบกลางปีก็จะฝายบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: ประมาณนั้นก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีรู้สึกจะมีลูกชิ้นทอดแล้วก็ของเราจะทำข้าวโพดคุก
4: ฟิลลิ่งงานวัดมาก
3: จริงจริงจริงจริงมีพอบอกพูดฟิลลิ่งนางวัดมีพี่เจ้าของร้านฟูมูลเก่า
4: พี่นีน่า
3: จะมาทำเป็นโต๊ะเกมปลาโป่ง
4: อ
3: ให้ได
2: ้เป็นปลาโป่งนะ
3: ใช่
2: จะได้มีกิจกรรมเพื่อระดมทุนกันเยอะๆใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วก็คงมีนางงามเดินถือกล่อง
2: เพราะว่างานนี้เข้าฟรี
3: ค่ะเข้าฟรีแล้วก็เข้ามาดื่มเบียร์หนึ่งแก้วแล้วก็คุยกันเราอยากให้คนมาจอยกันประมาณนั้นค่ะเข้าฟรีแล้วก็มาเดินดูว่าเขามีอะไรบ้างมานั่งกิน
2: และชมการแสดงไป
3: ใช
2: ่ๆๆโหเป็นวันแห่งการกุศลนะคะว
3: ัน
2: อาทิตย์ที่18นี้
3: เราก็เซอร์ไพรส์ว่ามันเป็นวันดีมากเลยเนาะกลางวันก็มีพิงค์ริบบิ้นของ Brand Charity ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ Brand Charity
2: ค่ะ
4: ใช
3: ่
1: มีที่จอดรถไหมครับที่เซไฮ
3: ข้างล่างจะเป็นถนนชาลอตจอดได้หมดแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มันจอดได้3พีค่ะใช่ๆๆ
2: ก็คือ
3: ข้างๆมีที่จอดรถถ้าตอนเย็นไปแล้วรู้สึกจะ14ดอนสองฝั่งเลยค่ะติดกันมีที่จอดรถถ้าตรงถนนได้3พีแต่ถ้าที่จอดรถข้างในได้ทั้งคืนเลย14ดอนวันอาทิตย
2: ์ค่ะ
1: ก็คือมีข้างหน้าเลยคือมีที่จอดรถ
3: ใช่ๆ
1: อินดอร์พาร์คิ่งเลย
3: ใช่ๆๆ
1: ประมาณ13-14ดอน
3: 14ดอนวันอาทิตย์ใช่
1: ก็แค
3: ่ถ้าจองล่วงหน้า12.50เท่านี้ซ่าแต่ต้องจองออนไลน์มา
1: ต้องจองออนไลน์มาก่อน
3: ใช
1: ่ใช่ก็ไปได้เลยที่เซไฮวันถ้าไปงานที่ดาวโฮมปอย
3: ห
1: ้
3: าโมงเย
1: ็นวันอาทิตย์นี้
3: อยากจบงานนี้บ่ายสามก็ขับรถมา
1: ก็วิ่งมาได้อยู่แล้ว
3: จริงๆสหายเปิดตั้งแต่10โมงเช้า
4: จะบอกว่าจบบ่ายสองไปทัน
1: ไปทันอยู่แล้ว
3: ไปเดินทะเลแล้วก็ด้วยมาเลย
4: สีชมพูทั้งงานเลย
1: หมดจากลันช์ก็ไปดินเนอร์
2: ต่อ
1: ได
2: ้แ
3: ค่ไหนก็บอกขอวีซ่าที่บ้านว่าวันนี้ทั้งวันออกแล้วก็เจอกันทีพรุ่งนี้เลยมาได้กลางวัน
1: ใช่ก็คือธิดาฮอมปอยเนี่ยมีทั้งกิจกรรมการประกวดธิดาฮอมปอยที่เป็นงานหลักรวมถึงยังมีสตรีทฟู้ดต่างๆเยอะแยะมากมายตามที่พี่ยาดาแจ้งไปมีทั้งโอ้
3: แซ่บ
1: เยอะแยะ
3: แซ่บแซ่บแล้วก็เบียร์ไทยของเราก็เบียร์สี
1: เบียร์ด้วย
3: แล้วก็ด้วยความเป็นจารู้เนาะเราก็จะต้องมีแน่นอนเหล้าถังบาจา
4: สุดมาพ
3: ี่
4: แจ๊
3: แต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นนะคะในไหนเราจะจัดเต็มแล้วเราก็ต้องการความบรรยากาศเป็นของคนไทยใช่ไหม
1: ใช่
3: สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรรู้ไหมซุ้มยาดองอันนี้เราเก็บซุ้มไว้เราดองไว้นานมาก ความเข้มข้นที่เทสกันตลอดว่าเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นใครคิดถึงบรรยากาศแบบซุ้มยาดองที่เมืองไทยนะคะมาเจอกันงานนี
1: ้
3: เพราะฉะนั้นที่จะลด1คันหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในเมืองก็อูเบอร์จะสะดวก
2: นะคะ
3: นะคะ
2: อย่าขับไปเลยเพราะว่ามันจะเจอหลายขนาน เดี๋ยวจะจอดรถลืมไว้เลย
3: ไม่ใช่ยาดองธรรมดานะมันจะมีที่มันมีชื่อหลากหลายของมันนะคะขนสมุนไพรมาจากเมืองไทยจริงๆไอตัวที่เราก็ไม่ใช่
2: ช้างกระทืบโลมมาช้างหรือมาก็ไม่รู้นะ
3: มันจะมีชื่อมากมายมีประมาณตอนนี้เรามีอยู่6สูตร
2: โอ้โห
4: ก็ไม่ต้องขับรถไปแล้วนะคะ
1: ไม่ต้อง
3: แล้วแล้วก็แบบมีแก้มีเหล้าแก้วเป๊กนี้ค่ะแล้วก็ผลไม้ดองไว้ข้างๆเนาะอันนี้ได้บรรยากาศของแท
2: ้
3: ดองไว้นานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นน่าจะใช้ได
1: ้คือ เซฮายก็ยังเปิดตามปกติในวันนั้น
3: ใช่ค่ะเปิดของเราก็เปิดขายกลางวันปกติแต่ว่าพอตอนเย็นนะเราก็มีอันนี้มาเพิ่ม
2: เป็นกิจกรรมเสริมขึ้นมา
3: ปกติเราปิด 3 ทุ่มวันนี้เราก็ปล่อยให้จ่อยให้น่าจะได้ไปถึง 4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
2: จนได้ที่ดาฮอมปอยมานะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: เคยไปกันไหมคะเคยไปงานของปีที่แล้ว
2: รู้สึกเหมือนเคยไปปีแรกปีแรกเลยที่เขาจัดกัน
3: ใช่ไหม
2: ป
3: ีที่สองก็ปีที่สองโอ้โห
2: หรือปีที่สองไม่แน่ใจที่จัดที่ฟูลมูนใช่ไหม
3: คะสักสองปีสองปีก่อนไหมคะ
2: ใช่
3: ใช่
2: เ
1: ป็นยังไงบรรยากาศมันถ้าผู้ฟังอยากคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: มันไม่ได้เป็นการเอาความสวยนึกออกไหมคะคนที่เป็นมิสซอมปอยคือความสนุกเพราะฉะนั้นประมาณนั้น
2: สนุกจริงค่ะเพราะว่าเห็นมีการวีนกันบนเวทีด้วยแบบว่าฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้
1: อะ
2: ไ
1: รอย่าง นั้นเลยหรอ
2: เขาสนุกกันมา
3: สุดท้ายเราเห็นเราไม่รู้ว่าใครแต่รู้ว่ายืนเต้นกันเอ้าสะพายนางงามเรามันดูไม่เหมือนนางงาม
2: แต่แรกนึกว่าเป็นนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเป็นนางงาม
3: ใช่
2: พอเป็นนางงามอยู่ดีๆอ้าวมาเป็นนักเต้นอะไรเงี้ย
3: สนุกสนุก
4: แต่ว่ามีแบบเสียงหรือเสียงเล่าอ้างมาอันนี้หนูไม่รู้เหมือนแบบว่าธิดาฮอมปอยเนี่ยอันนี้ก็ร่วมกับเขาเรียบแต่จะไม่เคยไปร่วมที่เราทำปอยต้องดวงดีจะมีรอบลุ้นดวงแบบจับฉลากอะไรอย่าง
3: นี้อันนี้ก็คือซีเครตของเขาคือคอยถามว่านางงามประเทศอื่นเขาจะต้องมีแข่งความสามารถแข่ง
2: สูตรตอบคำถามอะไรอย่าง
3: นี้ไม่ที่ได้ของปอยผู้ชนะคือจับฉลากถูกต้อง
4: คนดวง
1: ก็คือเล่นมาทั้งหมดตั้งแต่ความสวยตอบคำถามชุดประจำชาตินู่นนี่นั่นจบด้วยกัน
3: มันจะมีรอบๆมาจะมีแบบขวัญใจนางงามเพื่อนเราไปให้แต่ตอนสุดท้ายประกาศผลเนี่ยคนสุดท้ายนี่คือแบบสมบูรณ์นี่ก็คือจับฉลาก
2: ถึงว่าสิ
3: ถูกต้องดวงดี
1: เฮ้ยแค่ฟังนี่ก็สนุกแล้วนะ
3: มีแน่นอนมันต้องดวงดี
0: ก็รู้เรื่องม่วนแน
2: ่
0: นอน
2: อันนี้ถ้าเกิดว่าผู้เข้าร่วมไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆแบบเข้าตากรรมการนี้จะเข้าสมัครไปเป็นธิดาฮอมปอยได้ไหม
3: ก็นี้ก็ได้นะปีถัดไป
2: เผื่อเราจับฉลากได้ไง
3: เผื่อเราจับฉลากได้ต้องดวงมาจริงๆใช่ไหมใช่อันนี้ก็ฝากน้องๆคนไทยแล้วก
2: ็
3: อยู่บ้านเงาๆก็ออกมาเจอกัน
2: ได้ค่ะ
3: ใช่
2: เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงละกันนะเดี๋ยวก็กลับมาพูดคุยกันในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะ

0: ช่วงสุดท้ายครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับ 4EB FM 98.1 ครับวันนี้เราต้อนรับ2สาวซึ่งเป็นตัวแทนสาวสวยด้วยนะไม่ใช่
1: ส
0: าวสวยนะซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง2งานเจ็ดตัวแทนของชุมชนไทยงานไทยที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่18ตุลาคมนี้ครับทั้ง2งานนี้มีจุดประสงค์ร่วมกันที่แตกต่างกันอ่ะร่วมกันก็คือเป็นงานที่จะรวมทุนเพื่อนำเงินไปร่วมการกุศลในที่ต่างๆร่วมกันก็คือวันอาทิตย์นี้อ่ะให้คุณฝ้ายพูดเลยวันอาทิตย์นี้เราไปไหนก่อนเราตื่นมาปุ๊บเนี่ย
2: ตื่นมาปุ๊บแต่งหน้าทำผมสวยๆ dress code สีชมพูมาเลยนะ
0: dress code ต้องสีชมพูด้วย
2: ใช่มาที่ Pink Lunch Charity ค่ะแล้วก็จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะไปให้ National Breast Cancer Foundation มีอะไรบ้างในงานนะคะก็มี lunch buffet จากทางชามไทย restaurant นะคะแล้วก็มีไฮทีด้วยนะคะแล้วก็มีรัฟเฟิลนะคะให้ได้ลุ้นกันก็คือซื้อบัตรมาเนี่ยได้รัฟเฟิลไปเลย3ใบต่อบัตร1ใบให้ไปเลยต่อบัตร1ใบได้รัฟเฟิล3ใบเลยนะคะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือมีแฟชั่นโชว์นะคะจากแฟชั่นดีไซเนอร์ทีมของโมดาริต้ามีไทยมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะจากพี่ปานะคะครูปาเพรัญญานะคะแล้วก็ริบบอนโชว์จากน้องอิซี่ด้วยนะคะแล้วก็มีโฟกซองมิวสิกนะขาดไม่ได้นะคนที่มานะฮะ You Are My Sunshine Band นะคะก็เล่นสลับช่วงกันไปนะคะแล้วก็เดินแบบด้วยนะฮะ
1: ตั้งกี่โมงถึงกี่โมง
2: ตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะที่ชามไทยรีสอร์ทนะคะงานนี้ก็จัดโดยจิราเฮลแอนด์เวลบีอิ้งนะคะร่วมกับชามไทยรีสอร์ทนะคะทิกเก็ตกี่บาทบ้างที่บอกว่าได้อาหารนะฮะได้ราฟเฟิลทิกเก็ตนะคะแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยไฮทีด้วยนะคะผู้ใหญ่นะคะ79ดอลค่ะเด็กนะคะ5ถึง12ขวบเนี่ย35ดอลแล้วก็เด็กๆนะคะ1ถึง5ขวบเข้าฟรีไปเลย
3: นะคะทั้งอาหารแล้วก็มีไอทีด้วย
1: นะจะบอกอันนี้อยู่ใกล้บ้านเรื่องของเรื่อง
2: ไปพี่ยาดาต้องแต่งตัวสีชมพูมา
1: ส
2: ี
1: ชมพ
2: ู
1: มาแต่เช้าใช่ไหมคะก็คือสถานที่เขาดีมากแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยค่ะถ้าแบบคนที่ชอบอาหารไทยแบบรสชาติกำลังดีไม่จัดจ้านมากกำลังทานง่ายๆที่นี่เขาอร่อยมากนะคะ
2: ใช
1: ่เชฟเขาก็ใส่ใจแหละค่ะแล้วบวกกับหนุ่มจันนี่เขาก็น่ารักพนักงานเขาก็น่ารักถ้าใครแบบอยากทานอาหารอร่อยก็อยู่ตรงไหนคลิปทำอะไรดีมากมีที่จอดรถ
3: สกาเบรานะคะมันมีสถานที่ไหมคะมีเลขที่ไหมที่ตั้ง
2: มีเลขที่
3: ไหมคะดูก็หรือว่าเข้าไปที่หน้าเพ
1: ใช่อยู่ใกล้ๆกับคือเฮดไปเลดคริปเจตตี้ที่ตรงทะเลเลยค่ะมันเลยจากตรงนั้นมันนี่เดียวประมาณ5นาทีค่ะสะดวกมากที่จะรถใหญ่มากตรงนั้นรอบๆ
3: ก็ Google ได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook หน้าเพจของชามไทยก็ได้นะ
1: คะ
3: Scarborough
0: ที่อยู่คือ95 Prince EdwardParade ที่ Scarborough
2: ใช่ค่ะ
3: 95ใช่ไหมคะ
2: 95 Prince Edward
0: โอเคก็โอ้ยก็จะ
2: แทบ
0: จ
2: ะ
0: ติด
3: ทะเล
1: เจตี้
2: ค
1: ่ะจริงๆแล้วคลิปเลยก็คือถ้าคนเราข้ามสะพานไปก็มุ่งหน้าไปที่เลยคลิปติดทะเลได้เลยแล้วก็เลยมานิดเดียวค่ะใช่มีที่จอดรถไม่ต้องห่วงอันนี้ไปบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน
2: โอ้แสดงว่าเดี๋ยวพี่อาจจะไปนะฮะจะพี่อาจ
1: จะเจอพี่อาจจะต้องไปหาชุดชมพูก่อนเราไม่ค่อยเป็นสีชมพูสักเท่าไหร่
3: เป็นชมพูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปที่ชาบไทย
2: ใช่แล้วก็อันนี้อาจจะเพิ่มเติมเรื่องรัฟเฟิลนิดหนึ่งเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจาก Breast Scan Queensland ให้มาให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีรัฟเฟิลเนี่ยก็จะมาจาก Red Clip Council นะคะให้ Hampers มาแล้วก็มีแพ็คเกจนะคะการแพ็คเกจถ่ายภาพfamily ในภาพครอบครัวก็มีแล้วก็วอชเชอร์เกี่ยวกับสปาร้านอาหารเลยต่างๆนะสนับสนุนเข้ามาด้วยค่ะ
3: ก็เป็นงานดีๆที่น่าเข้าร่วมเลยทีเดียวเราจะไปด้วยนะคะเราจะไปอยู่ที่นั่นด้วย
2: ขอบคุณค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยตอนเช้าตอนบ่ายเราอยู่ที่นี่ตอนเย็นเราไปอยู่ที่ไหน
1: ก็ได้ตอนเย็น
2: ไปไห
1: นต่อมาค่ะตอนเย็น
0: จบบ่ายสอง
1: พอสวยๆเสร็จ
0: ลงมาเลย
1: ย่อยๆแบบหนึ่งย่อยแบบหนึ่งเพราะน่าจะของทานเยอะเลยเสร็จแล้วเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นก็มาต่อได้ค่ะในเมืองของเรานะคะที่123 Charlotte Street นะคะอยู่ตรงจำง่ายๆเลยก็คืออยู่ตรงที่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟใหม่ตรงนั้นเลยค่ะโยชิเลยมานิดนึงก็จะเป็นเดินมาปุ๊บจะเห็นเป็นข้างหน้าจะเขียนว่าเกงกิเอเชียนซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วเกงกิซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บ คอยอยู่ข้างหลังค่ะเป็นสไตล์เหมือนลานจอดรถไม่ต้องตกใจเอ๊ะเกงกี่เดินเข้าไปในซอย
2: เป็นเลน
1: เข้าไปปุ๊บ
3: ซอยเปลี่ยวไหมคะ
1: ซอยแบบดูเป็นดอกซากุระบานๆเอ๊ะ
3: ม
1: ัน ตัดตีนชมพูจะเข้ามากเลยถ่ายรูปเห็นดอกซากุระ
2: ใช่ใช่มีเขามีดอก
1: ใช่ใช่เพราะเขาจะทำเป็นธีมเจแปนิสแต่พอเข้าไปให้ในกลายเป็นไทยซะอย่างนั้นแล้วก็จะมีร้านเราชื่อว่าเซไฮนะคะเพิ่งเปิดใหม่มีลายเส้นแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์ได
3: ้
1: เราต้องการทำเป็นที่แบบจุดประสงค์ของเซไฮจริงๆคือเราอยากทำที่แฮงเอาท์อะค่ะเป็นที่ที่แบบว่าสมมติอยากจะไปเที่ยวไหนกันมานัดเจอกันที่นี่ก่อนแล้วก็ไปต่อที่อื่นได
3: ้
1: ค่ะใช่ประมาณนั้นเหมือนแบบกินให้อิ่มก่อนแล้วถ้าจะไปดื่มจะได้สบายใจก็แวะมาเซไฮกันก่อนนะคะก็จะเป็นอาหารก็จะเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวล้วนๆเลยค่ะก็อยุธยาของแท้ก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเย็นตาโฟส้มต้มยำส้มอาหารอีสานเดี๋ยวจะมาแต่ตอนนี้เป็นแนวเน้นเส้นมาก่อนเลยเป็นเด็กเส้นค่ะ
3: แต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็มีร้านอาหารหลายร้าน
1: วันนี้เนี่ยเพราะว่าเราทำเป็นธิดาของปอยค่ะมันเป็นชาริตี้ของน้องๆคนเหนือที่เขาชอบแบบกิจกรรมคนเหนือคือแบบมาทำกระถิ่นร่วมกัน
3: ค่ะ
1: ก็เป็นชาริตี้เอาน้องๆสาวงาม16คนมาเดินประกวดงามความงามกันแล้วก็มีอาหารสตรีทฟู้ดวันนั้นด้วยก็จะมีส้มตำยำมะม่วงยำแหนมอะไรพวกนี้แนวแซ่บของเจนิสาเจ้าเดิมของเรานะคะ
3: ใครที่
1: ติดใจอาหารนิสาไททานิกเก่าก็แวะมาชิมได้
3: จัสนิสาเขา watching อยู่นะคะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะจัสนิสาคือใครชอบอาหารรสแซ่บของนิสามีกล้วยทอดด้วยนะจะทอดกล้วยมาด้วย ก็แวะมาทานได้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีแต่ตำนานทั้งนั้นนิสานี้แล้วอีกตำนานหนึ่งก็ไทยวิรัตก็ของนวีก็จะมีไส้อั่วไส้กรอกอีสานหมูปิ้งอะไรพวกนี้ไก่ย่างเปิดตัวไก่ย่างตัวใหม่ของเขาเขาคิดสูตรมาใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
3: ไก่ย่างกลางปี
1: ไก่ย่างกลางปีก็อยากมารู้ว่ากลางปียังไงเดี๋ยวแอบจดลิขสิทธิ์ชื่อนี้เลย
3: ไก่ย่างกลางปี
1: ไก่ย่างแบบบ้านเราเมืองไทยที่มันเป็นตัว
3: เป็นตัวแบบนี้ค่ะ
1: ใช่เป็นไก่ย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวอะไรแบบนี้นะคะถ้าชอบสายนั้นแล้วก็มีน้องมาทำลูกชิ้นทอดแล้วก็ของตัวเซไฮเราก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวสำหรับกินนั้นก็จะซกลอกมีลวกจิ้มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่ขายไม่ได้เลยเพราะว่านางงามเยอะแบบนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องดื่มสดชื่นนะคะมา
3: เบียร์ไทย
1: มีเหล้าถังแล้วก็
0: ที่สำคัญ
1: ที่สุดที่เตรียมงานมานานมากสำหรับอันนี้ก็คือเรามีซุ้มยาดองค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
3: เข้ากับบรรยากาศ
1: ของนางงามของเราน
3: ะคะ
1: ค่ะแล้วก็ใครรักนางงามก็มาซื้อดื่มไปเชียร์นางงามได
3: ้ซื้อดื่มเชียร์นางงาม
1: ใช่นางงามนี้ก็อย่างเมื่อกี้เขาแอบบอกไปแล้วว่าความรักว่าทำยังไงถึงจะชนะนะคะ
3: นอกจากได้เล่าเยอะแล้วนะคะยังมีต้องแบบโชคดีด้วย
1: ดวงต้องมาค่ะแล้วมีของรางวัลเยอะเลยนะก็เหมือนกันก็คือจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอาของรางวัลมาให้สปอนเซอร์เยอะเลย
3: ค่ะ
1: ประมาณนั้นในวันงานอาจจะมีการประมูลมีของประมูลด้วยค่ะก็จะรู้เขาก็จะเตรียมของมาประมูลบ้างนะคะ
3: ใ
1: ครอยากจะร่วมกันกุศลเรายินดีเปิดให้เต็มที่ค่ะแต่ว่าเน้นอาหารแซ่บน้องๆนางงามน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลย
2: เขาหนูเตรียมไปปลาโป่งเมื่อกี้ที
1: ่ปลาโป่งมีกิจกรรมปลาโป่งด้วยชวนให้ทำสาวน้อยตกน้ำแต่ไม่มีใครยอมตกน้ำพ
2: ี่จะตกหลายทีนะพี
1: ่พี่แบบอุ้ยมีสาวน้อยตกน้ำนะใครจะยอมเป็นนางงามไม่น่า
2: หนาวเลยนะหนาวเลยแม
0: ่เรียกนางงามที
1: ่ใครได้ชนะ
0: ที่หรือว่าที่ถูกคัดออก
1: ไปลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอให้ร้อนกว่านี้อีกนิดนึงแม่เราจัดงานวัดกันสักทีไหมคะแม่
3: จัดสิคะ
1: แล้วก็
3: ให้มีสาวน้อยตกน้ำ
1: มีสาวน้อยตกน้ำ
0: มีสาวไม่น้อยตกน้ำได้ไหมช่วยได
1: ้หรือเขาลองเปลี่ยนเป็นหนุ่มๆดูบ้าง ใส่เสื้อไม่ต้องใส่แล้วก็ให้สาวปลาอันนี้น่าได
0: ้น
3: ่
0: าสนใจ
1: อันนี้เป็นงานหน้า
3: หนุ่มน้อยตกน้ำไปซะงั้น
1: ก็น่าสนใจนะ
0: จบเลย
2: โอ้ยน้อยมากนะฮะน้อยมาก
0: ไปได้กันได้เลยวันอาทิตย์นี้วันที่28ตุลาคมนี้ที่จะถึงนี้เลย
1: เชิญชวนไปทั้ง2งานเพื่อความสนุกนะคะก็ขอวีซ่าออกมาจากบ้านทั้งวันไปเลย
2: ใช่เขาบอกเลยว่าตั้งแต่เที่ยงวันยันเกือบเที่ยงคืน
3: เกือบเที่ยงคืนแน่นอน
1: ก็น่าจะได้อยู่นะ
2: เ
3: พราะว่างานตอนเย็นน่าจะลากไปถึงดึกเหมือนกันนะคะเพราะสถานที่มันให้อ่ะเนาะขอให้โอกาสไอ้อากาศเป็นใจ
1: นะคะถ้าวันนี้นี่เหมาะกับ
3: การนั่งดื่มแล้วก็เดี๋ยวร้อนๆเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็ฟ้าโปร่งๆอ่ะที่เราชอบตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นลานจอดรถมองแล้วมันมีผนังล้อมสีด้านแต่ข้างบนเป็นท้องฟ้ามันก็เลยรู้สึกว่าเออได้บรรยากาศเหมือนเมืองไทยเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับการดื่มยาดอง
0: ถ้าอากาศเหมือนวันนี้เนาะที่แบบว่าเออยังฝนยังไม่ตกเท่า
1: ร้อนร้อนไปมันก็ไม่ไหวใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเข้าเป็นเหมือนกลางวันอาจจะมีฝนแป๊บๆแล้วก็อากาศเย็น
0: ไปได้ทั้ง2งานในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ครับที่ Pink Lunch
2: Pink Lunch Charity นะคะ
0: ที่ National Breast ให้กับ National Breast Cancer Foundation นะครับจัดที่ Charm Thai Restaurant จัดขึ้นโดยจีรา Health and Wellbeing ครับไปกันได้เลยตุ๊กมีทิเก็ตครับก็คือแค่ซื้อทิเก็ตอย่างเดียวก็เข้าไปร่วมงานทั้ง Lunch Buffetไฮทีแล้วก็ร่วมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานด้วยรวมถึงราฟเฟิล3ใบด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ลุ้นของรางวัลกันเพียบๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: เพียบๆเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วพอจบอิ่มกินให้อิ่มกินให้อิ่มหนังสำราญเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วพอกลางวันก็มาแล้วก็มาต่อกัน 5:00 นนะคะในเมืองนะคะ123 Charlotte Street ค่ะร้านเซไฮนะคะใช่แล้วก็แบบแวะมาเซไฮกันได้นะคะ
3: แวะมาเซไฮก
1: ันมาก็แวะมาทักทายกันบรรยากาศก็แบบไทยๆบ้านเราเลยนะคะง่ายๆสบายๆนะคะก็พาแฟนมาดื่มเบียร์ได
3: ้พาแฟน
1: พาแฟนก็ได้มาหาแฟนที่นี่ค่ะ
0: จุดประสงค์ของสหายอะเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวจะเปิดจับคู่เลย
0: ลองทำเป็นสปีดเดตติ้ง
2: ไปดีด้วย
0: สปีดเดตติ้ง
1: ใครยังโสดนะคะไว้ให้มาสหายนะคะเดี๋ยวจะสาวๆร้านเราน่ารัก
3: แต่เราไม่ไปแล้วนะเพราะเราต้องการหนุ่มเอาไปพักนิดนึงตอนแรกสรบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายแต่พักอีกนิดนึงนะคะอาจจะไม่จบเพลงก่อนที่จะ

0: หมดเพลง นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะคะเหลืออีก10นาทีสุดท้ายที่จะจากกันไปในวันนี้วันนี้เราก็ยังอยู่ที่สตูดิโอกันอยู่นะคะวันนี้เซเว่นทำหน้าที่เป็นตากล้องก็เลยไม่ได้ยินเสียงเซเว่นสักเท่าไหร่นะคะจ้องพันหน้าไปหาตัวเองได้นะแล้วก็วันนี้อยู่กับสโลดนะคะอยู่กับร็อกกี้ด้วยอยู่ทางด้านหลังกับมุมสาวๆวันนี้พูดเรื่องมะเร็งเต้านมนะคะ
1: มันน่าสนใจนะที่เป็นเดือนที่เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ประเทศออสเตรเลียร่วมมือกันเพื่อสร้าง awareness สร้างการรับรู้แล้วก็ให้ความรู้รวมถึงเรื่องfundraising ต่างๆ
2: จะบอกกับคนไทยว่าตรวจฟรีนะคะคนไทยที่อยู่ที่นี่พอถึงอายุที่ถึงแล้ว40
0: ค่ะ
2: เขาจะให้ไปตรวจฟรีนะจ๊ะก็ตรวจได้ฟรีได้เลยนะคะ
0: แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มะเร็งเต้านมไอตรวจหามะเร็งเต้านมที่เขาเรียกว่าเมมโมแกรมนะคะจะต้องตรวจทุกๆ2ปีใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิด2ปีก็เป็นผู้หญิงนะคะสำคัญมากๆที่จะต้องตระหนักรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองเน
2: า
0: ะ
2: ตรวจฟรีแล้วก็เขาจะพอเขาตรวจหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ไปทุก2ปีเขาก็จะส่งมาถึงเวลาตรวจอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากบางโรงพยาบาลอันนี้เพิ่งไปตรวจมาไม่นานนี้ก็คือเดินเข้าไปปุ๊บมีเครื่องกล้องถอดเสื้อปึ๊บถ่ายจึ้งเสร็จจบไม่ต้องกลัวไม่เจ็บแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วเหรอ
2: สมัยก่อนนี้แบบจ้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตัวใหม่ไม่เจ็บแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อายุ40แล้วแนะนำให้ตรวจทุก2ปีมันเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงเรานะคะ
0: เพราะว่าถ้าใครจำได้สมัยก่อนถ้าคนเคยตรวจมะเร็งเต้านมนะคะบีบจนแบนจะแตกนะคะ
2: ผู้ชาย
0: โชคดีนะไม่ต้องตรวจน้องฝ้ายไม่เคยตรวจใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง40
3: บีบเลยหรอ
0: เครื่องเก่าเนี่ยมันทรมานนะคะนี่เป็นอันอย่างหนึ่งที่ไม่อยากตรวจ
2: กล้องแล้วต้องเอาตัวเราไปแนบหมีแล้วก็บีบลงไปบีบลงไป
0: อัน
2: นั้นเป็นรุ่นเก่าแต่เดี๋ยวมีเทคโนโลยีสบายมากเร็วมากแล้วเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีกล้องวิ่งรอบตัวเราอย่างนี้เลยสะดวกมากเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะผู้หญิงเราต้องตรวจทุก2ปี
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่แน่ๆเลยก็คือว่าวันอาทิตย์นี้ที่18เนี่ยกิจกรรมเรามี2งานนะคะตอนเช้าไปริมทะเลเลยสวยๆเลยเป็นตัวชมพู
2: ใครไม่เคยไปเรดคลิปแนะนำนะคะสกายบรอสสวยมากเป็นเมืองที่ดีมากๆอาหารทะเลอร่อยมากๆ
3: คือเดินถัดไปอีกสตรีทก็คือถึงทะเล
0: ถึงทะเล
3: ใช่
0: แล้วก็ไปเดินเล่นริมทะเลก่อนนะคะหรือว่าม ีชิล
2: รู้สึกว่าเขามีคาเฟ่ด้วยนี่ค่ะใช่ไหม
3: มีคาเฟ่ด้วยค่ะก็คาเฟ่จะเป็นของนางจิราเฮลไปเปิดชื่อชาไทย
0: ชาไทยนะคะ
3: ก็จะแบบว่าทั้งคาวทั้งหวานมีอยู่รวมอยู่ที่นั่นเลย
2: ใช่ใช่ก็แวะไปได้ตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ทาน
0: เริ่มกี่โมงนะคะงาน
3: เริ่ม11โมง
0: 11โมง
3: จบที่บ่าย2ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นพี่เราจะไปสัก10โมงเราไปเดินเล่นริมทะเลก่อน
2: ทานกาแฟ
0: ไปนั่งชิลๆ
2: วันอาทิตย์ใช่ไหม
3: ค่ะอาทิตย
2: ์มีตลาด
3: ใช่ตลาดเล่นคลิปด้วย
0: ค่ะ
2: แค่อย่าเพิ่งอิ่มแล้วกันเพราะตรงนั้นตลาดเล่นคลิปว่าของขายเยอะมากมีผลไม้มีผักสดแบบทุกอย่าง
0: ก็เลือกวันดีเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เพราะว่าจากตรงนั้นจากตลาดเดินมาแป๊บเดียว
3: ไม่
2: ไกลใช่เพราะฉะนั้นไปตลาดได้ตอนเช้าทานกาแฟเดินเล่นดูของชิลๆไปก่อนแล้วก็มาต่องานนี้ได้ใส่สีชมพูไปเลย
0: ใช่
2: ให้ฉลาดไปเลยตรงนั้นนะคะ
0: เสร็จแล้วจากงานนั้นนะคะ
2: แล้วก็เสร็จอันนั้นบ่ายสองเนาะอันนี้ก็เริ่มที่ห้าโมงเย็นค่ะนะคะในเมืองนะคะก็123 Charlotte Street จำง่ายค่ะค่าคนไทยเราก็ใกล้ๆกับโยชิมาทานมาเดินมาปุ๊บจากตรงโยชิเริ่มมาหน่อยเดียวก็จะเห็นป้ายเขียนว่าร้านเซฮายนะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าวันนี้พิเศษก็คือเราจัดธิดาของปอยนะคะเป็นการกุศลเพื่อมูลนิธิบริจาคให้กับวัดที่ลำพูนที่เป็นเด็กๆกำพร้าค่ะก็มีน้องๆน้ำงาม16คนนะคะก็มาประกวดกันก็สนุกสนานค่ะไม่ได้เน้นสวยงามอะไรเน้นแบบมิตรภาพ
0: เมื่อ
2: ก
0: ี้
2: เมื่อกี้เราได้บอกว่าอะไรนะ
0: สามัคคี
2: ค
0: ่ะสามัคคี
2: ที่ดาสามัคคีก็คือเอาคนไทยเรามาสามัคคีทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็บริจาคเงินเพื่อเอาไปทำการกุศลนะคะแล้วก็ในงานมีสตรีทฟู้ดก็มีอาหารยำแซ่บจากนิสามีของย่างจากไทยวิรัตแล้วก็มีลูกชิ้นทอดนะคะประมาณนี้แล้วแต่ว่าของสหายเราก็จะมีเป็นเน้นเป็นทางเครื่องดื่มมีเบียร์มีเบียร์สดของมีเบียร์ชากเบียร์สิงห์นะคะคนไทยที่ชอบดื่มเบียร์ไทยก็ห้ามพลาดแล้วก็มีค็อกเทลก็มีแล้วก็มีเหล้าถังนะคะเหล้าถังแบบไทยๆเรานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสุดท้ายก็มีซุ้มยาดองด้วยนะคะใครคิดถึงบรรยากาศซุ้มยาดองก็แวะมางานที่ดาของปอยนะจ๊ะ
0: ค่ะ
2: เริ่มที่ห้าโมงเย็น ยาวไปยาวไป
0: ยาวไป
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าให้รายละเอียดนะคะที่หน้าจอเราอีกทีนึงถึงเรื่องสถานที่เวลาราคาต่างๆเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามเราทั้งรายการก็ไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานทิ้งท้ายของชุมชนไทยปีนี้ไหมคะมีงานอื่นอีกไหม
2: มีลอยกระทงวันที่หนึ่ง
0: ล
2: อยกระทง
0: ที
2: ่
0: สันชัยโค้ช
2: แต่ไม่แน่ใจว่าที่วัดที่เบสันจะมีงานอะไรไหมปีนี
3: ้ไม่น่าจะค่ะวันที่หนึ่งอันนั้นก็วันดีเหมือนกันนะเป็นลอยกระทงสันชัยแล้วก็เป็นวันทอดกฐินของวัดโกโคตด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่ไปแบบว่าต้องแบ่งร่าง
0: ได้ข่าวมาว่ามีบางคนที่ต้องแยกร่างนิดนึงไปทันนู้นตอนเช้าแล้วก็มางานลอยกระทงตอน
2: เพราะปีนี้ที่สันชัยเขาจัดที่พักริมทะเล
0: ใช่สถานที่ใหญ่มาก
2: สถานที่ดูแบบอู้มีบาเบียด้วยม
0: ี
2: ลาเบียนะคะที่ใครสนใจแบบสไตล์แบบโอเพนนิ่งก็ตรงนั้นแล้วก็มีใช่ๆปีนี้เป็นกฐินเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีสันชัย
0: วันเดียวกันเราก็ต้องแยกร่างแหละถูกต้องแล้ว
1: มันเรื่องดีวันเดียวเรามีโอกาสแล้วก็เชิญมาไหม
0: เชิญ
1: มาแพ็คเป็นแบบดูโอแบบนี้อีกสองงาน
0: รวมโครงงานเราจะทงใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่เป็นแม่สันชัยจัดมาทางนี้แล้วก็โกโค้ดเนาะ
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะก็คือแบบจัดไปเลยค่ะจะไปทางเส้นทางไหนก็ได้ประมาณนี
0: ้หรือไปทั้งสองงานก็ได้
2: สองงานใช่
1: ไว้จากโคโค้ด
0: ขึ้นเหนือลงใต้หรือไปใต้ก่อนแล้วก็ขึ้นเหนือไป
2: แต่ว่าบิสเบนก็น่าจะจัดวัดแต่จำไม่ได้ว่าก็ทอดกฐินวันไหนเหมือนกันค่ะแต่รู้ว่ามีงานทอดกฐินของที่วัดบิสเบน
0: ปีนี้
2: อีก1วันค่ะแต
0: ่
2: จำวันไม่ได้ exactly รู้ว่า
0: น่าจะเป็นเดือนนี้นะเพราะ
2: เดือนพฤศจิกาไหมคะแม่เพราะรู้ว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละค่ะจะจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่88 something ประมาณนี้ค่ะ
3: ประมาณ
2: นี้เพราะว่าเขาก็มีกฐินใหญ่ของเข
0: า
2: คุณแม่ใช่มีได้ยิน
0: ปกติตามที่เราจำได้ปกติจะจัดกันเดือนนี้แหละ
2: ในช่วงนี้แหละค่ะ
0: แต่ว่าน่าจะ
2: วันไหนอาทิตย์ไหนเขาต้องแลกอาทิตย์ไม่ให้ตรงอาทิตย์กันใช่ไหมคะ
0: ก็จะ
2: ม
0: ี
2: แต่ว่างานใหญ่ก็จะมีโกโค้ดกับบิสเบนนี่แหละที่เขาจัดใหญ่
0: จัดกระถิ่น
2: ปีมงปีใหม่เราจะจัดอะไรกันบ้างไหมคะ
0: ก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดกิจกรรมชุมชน
2: เราอยากจัดโฟมปาร์ตี้จังเลยไม่เห็นมีใครอยากจัดโฟมปาร์ตี้กับเราบ้างเลย
0: นี่ค่ะต้องคุยกับทางคุณสโ
1: ร
0: นแล้วคุณเซเว่น
1: เรื่องโฟมปาร์ตี้
2: โฟมปาร์ตี้อากาศมันร้อนเนาะ
0: สิ
3: บอกแค่อย่างเดียวว่าสนใจค่ะแม่จะไปร่วม
1: เซฮาดัมบลิเลย
2: จัดโฟมปาร์ตี้ที่จะเป็นอะไรนะเมื่อกี้พี่พูดสาวน้อยตกน้ำ
1: เราใช่ไหมเราไม่ขาดตกโฟมไปเลย
0: ตกโฟม
2: ใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปเราดูสถานการณ์ก่อนนะคะ
1: แต่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือวันอาทิตย์นี้
0: อาทิตย์นี้แหละ
3: ค่ะ
1: สองงานครับ
0: ทั้งเช้าและเย็น
1: ครับไปต่อ
3: แล้ว
1: ก็
3: หอมปอย
0: ค่ะก็2นาทีสุดท้ายเราต้องลาจากท่านผู้ฟังจากที่วิทยุไปนะคะเพราะเราจะได้ให้โอกาสเปิดเพลงเป็นการจากลานะคะส่วนทางไลฟ์เดี๋ยวเรายังอยู่เพราะฉะนั้นทางวิทยุค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการสดของเราทางวิทยุนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะที่เป็นตัวแทนของจิราเฮลท์มาโปรโมทเรื่องงานกิจกรรม Pink Ribbon Lunch นะคะวันที่18วันอาทิตย์นะคะเวลา 11:00 ที่ชามไทยรีสอร์ทส่วนอีกงานหนึ่งขอบคุณคุณยาดานะคะน้องพี่ยาดาของทุกๆคนนะคะที่มาโปรโมทงานธิดาฮอมปอยธิดาสามัคคีนะคะที่เป็นกิจกรรมสนุกๆอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18นี้นะคะตั้งแต่5 โมงเป็นต้นไปเจอกันกับเราเป็นเราหรือเป็นความจริงหรือความฝันค่อยว่ากันอีกที
1: โอเคพบกันใหม่พระราชบดีหน้าครับขอบคุณคุณฝ้ายครับพี่ยาดาครับ
0: สวัสดีค่ะ